0: Excuse
1: me.
2: Have a drink.
1: Yeah.
3: ขอเองเหรอ
1: โอเค
4: เข้านิดนึงครับ
1: excuse me. I'll leave it.